0: เขาบอกไปเลย
1: นะ
0: เ
1: ด็ก
0: แต
1: ่เด็กจะไม่ทำ
0: มันเรียกชื่อเพื่อให้หมด
1: อืม
0: แต่งานตามเด็ก
1: ต้องการให้เป็นที่ควรรู้
0: แต
1: ่
0: เดี๋ยวไม่ไม่เคยก่อนเลย
1: นะ
0: ก่อน
1: ที่
0: ที
1: ่
0: ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที
1: ่
0: ที่
1: ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่
0: ที่
1: ที่ที่
0: ที่ที่ที่ที่ที่
1: ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่
0: มาไหนล่ะมาตัวฮะ
1: อืม
0: ต
1: ัวจริงเหรออาจารย
0: ์ตัวที่แกไ
1: ม่รู้มัน
0: เ
1: ป็น
0: อ
1: ะไร
0: แกมาที่กายเวรอะไรกัน
1: อืม
0: แกเวรเจเนติกะ
1: อืมตัวเวร
0: เ
1: อ๊ะตัวนี
0: ้ตัวตัวนี้จริงมีลิสต์
1: อืม
0: เอ็บุกายสักกะอุบาร์เร
1: ่โอเค
0: เอ็งเคยจะได้นกเอล่ะ